0: แต่ทีเด็ดเหมือนกินเผ็ดต้องสะอึกเห็นแก่ๆอย่างนี้เธอสาว
1: เขาเรียกว่าอะไรล่ะลุง
0: เขาเรียกว่าแก่ก

0: จะนวดให้สบาย
1: เดี๋ยวก่อนลุง
0: ทำไม
1: เกิดสาวก็บอกให้นวดเขาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลุงจะนวดเขาไหวไหมล่ะ
0: แม่ก็ยังเกรงใจอยู่ไอ้แบบนี้มันของธรรมดา
1: แล้วไหวไหมล่ะ
0: ทำไมไม่ได้